0: ngay tàu bồ mồ sau bồ mồ ấy dùng mà đặt tè hiện luôn nó hay cả nắng pu để mình từ bàn chụp mặt hai nắng quạt nơi thưa ca không pu muốn quạt bàn bồ mồ sau bồ mồ coi bàn khai dùng mặt tục non tè nắng hay ở đằng ấy cứ cái mọt được surprise vẽ món về ngày lần nắng lại mình nè bật lại bóp hai mấy bị khóc nè
1: môn môn bài nắng môn giờ ngọt tan đằng phần tai nó phun nên cả vẫn chìm lắm à môn chuồn châu nâng kia ở chìm lòng bù đã khem nâu chùm ôi nâng cọt ở đầm rau đầm rơi prap lụi sập prap cơ tha bà mình phát dụng nâng tay cư dư nọc nông đào nâng tựa ngọc đê mà phùm nâng chạy đòn nâng sai đang ở bộ nâng việt màu tao chân việt bàn rùi khôn ngay nâng tao mấy tao tức nông đào tựa ngọc nâng
2: นี่นะทำมาได้ดอกเปย์ดอกเปย์ใบกระโปรงน้องเจงมาเพลียเพลน้องทุ่ยไอ้ทุ่ยครับ
1: ผมไม่ทำมาได้เธอสลายขนมพูขนมไอ้ทำมาได้
2: จบเนี่ยเธอละพุ่มต
1: าได้เธอทำมาได้ทำมาได้ตั้งอ้อนนึง
2: บ้าม
1: ันแต่ดอกเปย์ในเต้าบางสลาเปลี่ยนบางไอ้บางโกนเซรีนโกนเซไ
0: อ้แต่ดอกมิ้งแต่บ่มทำมาได้ประมูลเสือบานไอ้เต้านกเกย์ย้ำเลยโหดจิตอ่ะจอดังเถื่อไอ้บ่นกอัดมีมซาอัดมีไอ้ถึงอ่ะน้องยืนจิตอ่ะตอนนอนคืนบ่งกอย้ำบ่งกอย้ำตัวแล้วโหดจิตอ่ะให้บ้านนอนคืนเมาคังก็สตินเลยทับหลังมุนตะโบนมีจังปิมปิงนั่งนั่งไอ้บ้านเมานั่งนั่งมาเลยแย่ตัวบ้านมีบองใส่นอนมีกันเด็กกอดชอบเถื่อกาปิดอับเถื่อเป็ดเถื่อไอ้นั่งกอดเมาตีกรงพนมปิงตัวก็กอดมีนกลายเถื่อก้าก็หาบองโอนมาโจลเถื่อกาโจลเรียนไอ้เนปนมเป็นเบงเตอร์นั่งไอ้ปน
2: เออมิ้นเป็นนั่งไปปีโปรดมาโน้มมิ้นสกัดมิ้นยึดสกัดหอบบองโอนคือกับมากมายยึดสกัดหอบบองโอนจราเนาะไอ้มิ้น
1: ไม่จะนั่นมิ้นนั่นนั่นจะนั่นนั่งก็ทำเนี่ยภูมินั่งโกนจ้าก็เสน่ห์โจลจราดดอกเป็นนั่งเนี่ยสบายนะบางโกนมาไว้ยังก็จำมือโกนนั่งเอาปีจราดนั่งกรุบเนี่ย
2: มาบ้าง
1: นั่งไง
2: ดอกปีจะปลูกขมายหอมนะสมพุ่มรัตนาออสเตรเป็นนั้น
1: ก็น่าจะนั่งดูเกย์รัตตาวัน
0: ในรัตตาเปรย์
2: นี่คือข้าวพุ่มคลาสเกย์โยขมายหอมคลาสจะสลับเจ้า
1: เยอะอ่ะมีแต่โยเวียนตอนในเวรถมนต์ยังจะเตี้ย
2: จัง
1: นึงไงจะนอนมิ้งพุ่มดาพวกจังคราวพอดเกย์ไทยพวกเนรได้เกย์โยพวกเนรได้มากันกับพวกพุ่มข้างบัดบองพุ่มประเทศพุ่มจ้าจ้านั่นคือต่ออ้อยอ่ะมีนาเราซ่อนเลยก็โยนเนี่ยได้นั่งมาการพรมหนึ่งให้เนี่ยได้มาการพรมนั่งเธอสายเธอเสาประกอบแกเอาเธอระเบียบเนี่ยตะกายเนี่ยได้มาไปตะกายมาไปไอ้ให้เนี่ยตะกายแกสูงมาจังอามวยให้เนี่ยมุงโกบอะไรเนี่ยบาตบ้องแกสูงใส่ละมาหาดมวยดอนจังเต้าดอเป็นจังตาปัวเนี่ยได้นั่งตาไปเพิ่มนั่งปัวนั่งรถบนยังนั่งยังมันแต่ดังพองนึง
0: มาบ้างนะโดยเนี่ยหลภูมิโดยจังเลยภูมิจังในขณะปรบหลังไม่หดอ่อนเลย
1: นึงยังแต่ดังพองนึงดังครูนพองนึง
0: มีดังปัวนั่งดังครูน
1: ปัววิเนี่ยวิแบบดังไอ้จังเยี่ยมเลย
2: ค
1: ิ
2: ดบอมโอนให้มินรู้เรื่องมินจะไปจากออกนี้ก็เหมือนเดิมไปนั่ง
1: แล้วบ้องเอาได้นอสาวมันคือบาดบองประมวยได้ตังปีนเอาพนมไปนั่งบาดบองประมวยเราอัดยังอัดนั่งนั่งเราดาราทั้งไงกลายเป็นนั่งคือเรารวมตั้งอ๋อ
0: ไป
2: วันช่วงนี้มินทันได้ไหมเดิมเ
0: ราไปครูซาเมย์นี่มินสับเทินรัวกับไปเจงปิงเต้าเดี๋ยวยืนเจงปิงปิงพอเต้าตัวนู้นคางใส่เหม็นข้าว
1: ก
0: ินสไบกินไอ้นั้นจุ่มต่างอ้อบองโปนหมันเบอร์บองทมบองคอนเจคคอมบองจืนเจคคันเจถิลบุญครัวให้ดับไปบุญครัวนั้นดับปีครัวนั้นเต้าจมูกนั้นดับมีบองพร้อมเนี่ยสลับรู้ซื่อนั่งมองเหินนั่งสลับโดยซาเตอร์จะหลัดนั่งจ่อไอ้กระหายไอ้กรนจัง rồi chẳng hay giờ tập bệnh.

0: ยูดังเรื่องนั้นดังกูยูจำมาจีบัดได้เรื่องนั้นจะอับมีนเดี๋ยวถาม
1: mental health มีนไอ้เป็น counseling
0: ไอ้เด็กเจียงเปียโป้ที่จุนขมาบุญเบียนาคอนเซิร์ตเลยเนี่ยนะตู้แตงประเทศหายไปนั่งเนาะบ่าวนั่งไงตู้แตงประเทศตามมาลองแต่รู้ฮะจะรอซีทำมาได้แล้วเกิดมันนั่นแหละแหละแหละ
2: บ่าเบียนาคนเฉลยเนี่ยนั่นนี่นั่งไงบ่าเนี่ยดูชิ้นนั้นอันนั้นยังรู้เรียงครูนั่นนั่งนั่งปรางรู้มาดองตีได้นั่งไม่มาบางจุดนี้การจะผสมใจจะรู้หรือไม่มาเป็นนะเป็นจุดนี้เหรอนั่งไม่เนี่ยนี่นั่งไงอันนั้นการจุดนี้มาปียืนเราสับโอ้ยตั้งป่ะ การเราจึงจังปีปอดมาหายยืมบานมาจับดามจีบถวายในที่กรงพนมไปเนี่ยโจทย์ถวกาหรือปูโจเรียนแปดเองจังเตาดอนเราบานประมาณใบชนามบูญชนามได้กัดนั้งดอนนี้เมื่อสเพียการเราตีนำไปนั่งโดยเรือโดยยืดเป็นจัดนั่งหลับบอบ ก็สมรจัดใจมาจนเพลียครูนตั้งนะในไงจะจบครูนตั้งก็ใจด้านบานบองมวยนำอะไรนะบองทลายมวยนำอะไรก็ดักปีหอได้กันนั้นมาเติมเราจอบอักเข้าด้านนั้นไทยวิเธอบาปไอพองกันนั้นให้ตอนนี้
0: บองอ่ำเรื่องตันเนียปุ่มมีเนี่ยมันจังเดกรมเนี่ยบานบองมอมเนี่ยเธอสเปียนยอมฉลาดจะลองปุ่มมีมาจุยตันเนียจุยไอยอมเอานั่งนะนั่งไงบานตั้งยูได้หนึ่งมอมนั่งโกตันเนียจุยตันเนียมาดอนนั่งกดกงเอาเรียนเอาโซดไอเต้าบานจีบถวายไงนั่งรู้ได้บานจีบทำไมมาไว้นั่งได้สากัดจุยมาเอานั่งนะนั่งไงนั่งเดเวจูนั่งให้บองกัดมาตะโบนนั่งกดฉลองกัดกดสกาพลอยเอาให้
1: ยังออกคนดาวมันอยู่เซนต์เธอได้บ้านจุยยบจนเพคโครนมาในไงปูบ้านหมดดาวนั่งบ้านเรียนแปดเรียนไอ้นั่งนั่งอยู่เซนต์จับก็สอบกรุบนั่งบ้านคลับโดตามนู้ดเตอร์เราสิออสเตรเลียไอมาเรียไอ้นั่งให้เรามาจูบจมคะแนนนั่ง
3: อยากมีนี่ใจใจปีสอบมาเตอร์จมเตอร์พิชนามาหมดใจจัดประมวลนั่งจัดประมวลหายไม่ก็ใจพิจารณ์ผลตลอดจะรมบนเกมเมืองไงกันนะ
1: เราจะรมบนเกณฑ์นะจะรมเกณฑ์นี่มิงเจงปีนั่งเราซาปูเราปูเราปรางกอดตะทวนการเราตัวได้นั่งมันปูมวยเตี๋ยกอดตะบังกอดตัวได้นั่งไงมันจุมันดังทานเอารวนนั่งมันปูกอดตะโยขยมเอาหนึ่งโยเจงเอาตามจะรมแต่ได้ฉลองกัดปรียบจะเราเอาตันมาบ้านเราโจลได้ยวนไว้เรา
3: นมมันจะรมเปิลหรอกค่ะจะรมเปิลฉะนั้นหนึ่งหยบหนึ่งยวนไวเป็นแต่นั่งบ้านรถฉลองโจลมาคันตัวขนมตัวได้หนึ่ง
1: ให้ไว้ก่อนเราจะจมูกมาแต่ซาเกจ่ายก่อใจหนึ่งไงใจก่อใจไอ้หนึ่งไงจะนอนหนึ่งไงเกี่ยวมายงก่อให้เกลียบจำเจชนหนึ่งบ้านนำคะแนนรถมาโจลจมรมหนึ่งโจลจมรมมันยวนดิ่งทั้งหยบเตี้ยหนึ่งตลอดเสียงคายดัง
3: เนี่ยตอนเอาข่าวดังในกรณ์ฉลองปีนั้น ปีบทจนรมเปิลนั้งไปจับตัวได้นั่งเมาตายวนไว้ยังกระนั้นฉลองมาปรึกมามาคันไหนไอ้ยังไงนั่งใจเรียมกอเรียบไอ้จับใส่เรียงให้ดารอปูตึงโยบอปูวิตาโชดเศร้าชมวงจวงอ๋อตะโชดเศร้าโยมาซังโตมะต้องกับบาดเวียดดารอเวียดตึงโยบให้ดาใจมานั่งไอ้ยูนมันเทิดใจดูมันเทิดใจดูยังไปกล่าวนั่งในคำนั้นเจ็ดบานจวงหาปูโจ
1: จึงไปเกียร์นามาบันนับฉลองมาค้าในวิ่งมาเปิดร้านได้พวกได้เร็ดกราฟกากบาก็หอมกีตาจุยโยมาบันดักมอจรมข่าวไปด้านกันนั้นเป็นจมข่าวด้านมีแจ็คสมาร์ทอิจมาร์ทเมียนนักกิจจับซองปุ๊บเป็นโจนั้นดาวจมรมตีปมวยดาวตีปมวยกิจทัดก่อสร้างดาวตีปมวยเปิดประตูหยบนั่งไงนั่งไอ้ดาวมาเอาบามาไงตะกันนำเคลีย
3: ปีเนี่ยอามรานำให้ตะกันได้มาเศร้าถนนได้ได้ต้มอันจุมิงโมนิกาไอพยนต์เนาะอืมอ่ะปะปะไม่ยังมาลอยยืนสันตะโบลอยยืนสันตะโบลเมียนไซปะวะสบายทาวิบากเรียนซอกปะปะเรียนซอกปะปะหลังอะไรไปเรียนไอปะปะเบอร์มาลอยยืนรัดกระดิบจำเมียนสปอน

0: sơ miên ấy cái chui cầm trô dân nâng cái chui tặng ớt nâng
1: bà chân mà đo tử bốn mày
2: đó à mà đo tử bốn bán bón có chui riêng lâu ớt hảy nâng ớt miên bà ấy là mình bà đai khoản là thà chập đàm chì sang chì vết mây đi thảo tỏ xuân thì nó thật cả riêng hòn tàu bạch play chơ hòn thư ca hay gật nâng bộ ấy mặt đó mong gật bạch play riêng trong tục ao dương ơi đi mau tam khỏi gật nâng ọt miên bánh hà bà tê mò sọc kê nâng nà mùi phì xa ấy gò đường thà rươn bị đám chạy chạy khá đai mặt đó ai bà bàn khá đó nâng nâng nâng châm bùa khu xa mình
1: mà đọc ra
2: chuyện tên đây bà bàn tịch đai bà bàn thiệt chết mà đó đi ban là mặt khái ban trong tử lệ con bơ môi nơi nâng hay tử chết nhưng mà đó tử bố khóa khát hướng electricity mình sọc ná mới xong cháy phóng bắn nắp bắn tay nâng cái ta chia phọp xâm náng ấy ban mà đó sọc kê nâng
1: bà xâm ọc quân ở lời คือเมริญชีวิตนี่จะเอาน่าฉลองการสงเครียมฉลองการพิบอบคลีนตามจิตรมดังตามมินเอาไว้เดทาเยอะเดทาเมริญชีวิตบ่อยยืงให้ได้จังไอ้ไม่จำลองคราวอยู่ดังปีบักพิศาบ่อยยืงนั่งให้
0: ไม่จำลองคราวแบบได้หอดเหนื่อยโดยยังหนึ่งมันจังเจติดมันตายไม่จำลองคราวนั่งกลัวแต่ปรังคอมเมริญก่อสร้างคลุนอายนี่ไอ้ก่อสร้างประจิตจนก็สร้างจิตก็สร้างจุยแน่เดินจนนั้นคราวนึงเอาเรียนเมียน
2: นั่งไ
0: งจังนั้นปุ้งปุ้งไอ้ใจตั้งปุ้งปุ้ง
2: นั่งไงจังท่าจังเอาโกนขมุยจะนอนคราวนั่งคัดคำสำคัญคือการเรียนสูตรไอ้ใจดังนำไปช่วยสังคมพ้องกับเอาไอ้ตาใจตัดดาวตามหลังเหตุงอนแน่ดักน้อมดักเตอร์เขาก็จะตามเตอร์ก็ท่าเอาใจเมียนเป็นหยาดักสายดังท่าเขาเตอร์อย่างนั้นนะนั่งไงให้สำคัญมาเราสรกเกยพ้องดาเกยจืนเลือนจังจังเรียนสดมือเต้อาจไงน้ามวยอาจจะจุยก่อสร้างสรกยังเป็นก็ละอ๋อนั่นจัง
1: บ้าก็ว่ายังคิดมันต้องการเรียนสูตรพวกเด็กไม่คลายกระห้องพวกไม่คลายกระห้องสัตว์เรียนเช็ดดังพวกปัวกับการเรียนที่มันชอบดักนอนประเทศทะเล
0: มาปีนโยบายนั่งไปเจอเกย์ไปจะเมื่อเนี่ยดักนอนเมื่อสัตว์บอลเดินมาเลี้ยวสัมพันธ์หุ่ยยนต์หุ่นเอ็มไอ้นั่นสันเมื่อนั่นเนี่ยนะ
2: อันนั้นหายคือเจี๊ยมูลหายแต่ทว่าเอายืงปฏิยืงเล็กลงมาปีโกนขมายยังอัดบานรีนอัดเชลเชลให้หลังเงิดหลังงงตามเนี่ยดักนอนให้กระทาเซียนหนุนนังกอดเมียนบอลแล้วจะตะกรบคลายกวาดกอดเตอร
0: ์รุกยำเราสมัยปนนะเก่เราได้จบเช้ามาไปเธอการหอดจบเช้ากระดาษเสื้อกระดาษตัวมือก้อนดังก้อนไหนยัง
2: ก้อนเซ
0: ีย
2: โน
0: ก้อนเซียโนเซียโนมันในหูยนหูน้ำเขียวสมพรสิเมาหนองปรีนั่งไงให้สัตว์เนรีเนรีจีจูเกนสัตว์ตอบเนรีสิเมาเปียเมาปัญญาปิงหนึ่ง
1: แต่เมื่อก่อนนั่นก็จะไอ้ถึงอินสปายยังเธออายุมีอารมณ์ลบลัวจะลดละปัญญาจันจันให้มันเมย์ประจัง
0: เวียไปจังนั่งดำใบกันได้ดอยยังเนี่ยจะดังไปจังต้องมันยังดังท่าอ๋อตามเป็นสตาเมย์ทมดังนั้นเวียประกาศประเทศไอ้เต่าจีนจังแต่ยังเนี่ยเรียนจะดังยังดังเอาปีดามยังตกใจได้อาจจะสารรอดมันเตรสันไอ้ยังยังตกใจไอ้ดอมมาสานสู้มาเคยเสียขมาเปียขมาน้องเปรีกับเพลิงนั่ง
2: เ
1: ป็นแย่ขลุ่มแล้วจะใช้ขมาชื่อขมาเพียบจมูกไม่ดังนอมทมอ่ะแล้วสมาธิเป็น
2: สมาธินั่งให้แต่ติงเธอตัดจัดยังตะบงจือสลงนั่ง
0: ไง
2: ถ้ายังสมาธิคืออดมีเนี่ยทมเนี่ยตัวตามปัดอันเนี่ยทมนั่งเป็นลุยซีลุยไอ
0: ้
2: ลุยเมียลุยไปมองปจีจนโยตกเธอเมียนโคลนเบียนนั่ง
0: เมียนโคลนเบียนนั่ง
2: เธอเอาแต่ปจีจนแล้วตาจิตตูเต้าวิธามียงสมาธิคือเสียแบบโดยคือยำใส่โดยคือตามปัดอาโนข่อยน้องวิเคราะห์คือ
0: ยังสีผ่องบัลเมียนผ่องบัลกรุผ่องวิสีสายโกอัง
2: ผ่องบัล
0: ยังกระชื่อวิ่งน้ำมวยจังชกันอยู
1: ่บาปตัวเชื่อชิมสมอคุณนะแต่เขาตอนนั้นไปบริลล์เมียนดอลลาร์วอลนัดงานนี่คือมาฮอลลีเดย์มาการปฏิทินกลายชัยพองเบิร์ธเดย์บ้านเนี่ยมีสัจดารัตบาสม អរគុណហើយ